0: ทำมาแช่เนาะ
1: นี่น้ำพุ่งจริงๆเนาะ
0: น้ำพุ่งจริงๆครับผม
2: กดได้เลยบอกก็พาระฮ่าจริงๆโอ้ย먹는모습만봐도어때요
0: 이렇게맛있는건처음이에요
3: 와아니그벌집도뭔가쫄깃쫄깃해서젤리같아서먹고싶어요
2: 그러니까이게씹다가남잖아요이벌집이뱉기가너무싫어요
4: 그래서체면불구하고저도모르게그만
2: 너무맛있어너무아근데이렇게힘든데이거언제부터따셨어요몇년이나되셨어요
5: 마트만뱀니땅때문에갔던데깊이
0: ทำจริงจังประมาณ4ปีครับจริงจังครับ
5: แล้วไม่จริงจังนะ
0: ไม่จริงจังก็ผมตามพ่อผมตั้งแต่อายุ10กว่าครับเมื่อก่อนตามพ่อผมไปตีพึ่ง
5: ตามคุณพ่อเรา
0: ครับผมตามคุณพ่อครับ
4: โคลิเก시절부터야생꿀채집꾼이었던아버지를도왔습니다아버지어깨너머로배운기술로내식구를건사하는어엿한가장이됐죠그렇게무던히나무를오르다보니프란티시의인생에도어느덧물이올랐는데요프란티시아들의벌사랑도무별납니다산에서직접따왔다죠
2: 어머이거뭐예요
5: 니카네
0: 니카벤큰잉합벤큰카나릭나잘렉기술로
4: 몸길이가 7mm 에불과합니다
2: 아이밑에것도벌집이에요오이야어머와오와와어무는거아니에요오오뭐야
4: 이번에도10년감수했습니다
2: 대박이다이게더신기하다와아니이런거지금다먹는거예요그냥
0: 아봄탄감남풍알러또또냐긴감남풍
6: 이런식으로
4: 야생꿀채집꾼이알려주는미식법
2: 아이렇게
4: 믿고한입먹어봤는데요
2: 응야망고같은맛이나는데어이거애벌레했어요 이거벌레아니야벌레
0: 또어다보또어또어디가려고넘풍
2: 와태어나서애벌레를먹어본적이없어요먹어봐먹어봐먹어봐 먹어봐 내평생태국꿀에대한마지막기억은애벌레였습니다거큰카아와너무좋은경험했네요아너무좋은경험했고요언제또만나지너무잘먹었고요진짜꿀맛있게먹겠습니다 감사합니다또뵐게요감사합니다안녕안녕

0: รอบต่อวันเลยทำบ่อยมากอากาศร้อนมาก
1: จ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: มาอย่
1: าง
0: ฮะ
1: โ
0: อ้อันนี้อิติโอเคโนโปรแกรมอิติสมุนไพรสมุนไพร
1: ว้าก
0: ินได้กินได
1: ้ว้าจริงจังโอ้ผู้บุ
0: ยำยำ
2: อันนี้คือเจ้าส่งให้จุดก็ตัวชุนสิ간에꿀꺽
1: 와원래이제비누로많이할텐데자연을오염시키지않은상태에서이코끼리와자연그리고사람이렇게잘살아가는거보니까너무놀라운데요
3: 우와야너
2: 오평생잊지못할우정을맺었습니다아기코끼리푸핑을만나시름없이웃고커다란위안도얻었습니다자연의품안에선마음을열면모두가친구안녕나이벗푸핑고요한자연속에서좀더여유를부리고싶어졌습니다그래서요특별한숙소를주소문했는데요
4: 이게지금우리가가만들어온거죠
5: 네
1: 어렸을때톰소여의모험이라는그만화있잖아요거기보면허클베리핀도나오고그걸보면서이제와나도저런집에서한번자보고싶다저렇게살면굉장히재밌겠다상상은돼요정말내가상상했던그런만화같은곳인지정말기대가됩니다어누가오시는것같은데어어저분이시네요사와디카아이고아이고아이고아이고
2: 오늘제가묵을숙소의주인어르신입니다어르신은이곳에서평생을사셨다고하는데요
1: 오이거를주셨어요이걸막대기를좀짚고가야될만큼약간길이좀험난한가봐요이야이거길따라서꼬불꼬불내려가야되는것같아요야어떤계단이딱만들어진게아니고오 야제가상상했던그만화속에그집이만든것같습니다
2: 정글속에집이있을거라곤상상도못했습니다제가꿈꿔오던그오두막인것은확실합니다
1: 여기밑이지금구멍이뚫려있는거예요나무판사이로
3: 로웨베라이로웨베라이야여보다베라이
1: 진짜요
2: 나무를얼기설기덧댄바닥집도별반다르지않았습니다
3: โอ้หลายปีแล้ว10ปีกว่าแล้วครับตาตาเป็นคนสร้างเอง
1: ว้า
3: ไม้เสร็จตรงนี้เขาเอาไปทิ้งข้างถนนเขาไปกองครับเราซื้อมาใส่รถมาเป็นลำรถนึง 3-4 พันเองมันถูกเราก็มาโปะมาแปะ
1: อีชีเบะ현재원가는요10만원입니다
2: 돈보다귀하다는땀과애정으로지었습니다이래봬도코앞에밀림계곡이펼쳐지는풍경맛집
1: 와이곳이지금방입구인것같습니다이야
2: TV 는물론가전제품하나없습니다문명과는거리가멀죠
1: 이야
3: 네혹나
1: 아또화장실은그래도현대식으로
3: 이동네앞남
1: 아여기샤워가돼요물이나와요
6: 미남차례남
3: 남미
1: 어여기서
2: 처음엔좀미심쩍었는데요
1: 오오 이야진짜나오네요
2: 어르신댁에는뭐든자연이아닌게없습니다
1: 이야
3: 루스เป็นยังไงดูแลธรรมชาติ
1: 와너무자연이좋아요근데너무자연이네요